สบายดีสบายดีสบายดีขนอดกุดมอร์นิ่งกุดมอร์เมงพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทั่วโลกเนาะทั่วโลกทั้งเฟซบุ๊กเนี่ยฟังอยู่ทั้งบ้านทั้งเฮือนเฮาได้ฟังน้ำลดน้ำล่างได้สบายสบายละเนี่ยนี่แต่เวลาเฮาเปลี่ยนเด็กน้อย10โมงเด้อบ่แม่นแต่เช้าแล้ว10โมง51โมงให้ไลฟ์เกตอะไรขนอดมากหลายมากหลายบ่ต้อง

ต้องอันนั้นตื่นเด็กตื่นเด็กอ๋อมันนี่ก็จะเป็น last day ของเดือนเมย์คุณหน่อย tomorrow ก็เดียว June เดือน6วันที่1เดือน6วันที่1 tomorrow แต่ว่ามันนี่วันที่31ของเดือนเมย์เด้อสิมืดแล้วสิมืดแล้วอากาศกำลังงามงามงามงามแต่อยากเย็นอยู่แต่อยากเย็นต้องเข้าใส่อันนั้นจังหน่อยใส่เสื้อมีอย่างคุณหน่อยใส่เสื้อแจ็คเก็ตจังหน่อยเอาเบลเซอร์นะจะสุไปจังสี่หันอยากจะหนาวอยู่อยากหนาวจะมาพบกันมาพบกันหน่อยเดี๋ยวนี้ปากได้แล้วปากได้แล้วโอ้ยอันเหลืองพญาตพะเยานี่เนาะขอหน่อยเอาสิเบาเลยเนาะกระบวนเป็นหยังวิทยุเฮาจังได้ก็อยู่ตลอดจะหลอดกว่าซะอามินโอเวอร์30กว่าปีเลยเด้อขอหน่อย31 32แล้วเดี๋ยวนี้ไหนวิทยุภาคภาษาลาวเฮาจะมาสิเบาเนาะพวกขอหน่อยอยากน้องหนุ่มของขอหน่อยคือการเพิ่นเว้ากันเนาะขอหน่อยมีน้องหนุ่มมาซอยซุมื้อนี้เฮาอยากเอาภาษาลาวเฮาไว้ซื้อของอันที่ว่าอยู่ประเทศอยู่ออนทาริโอเฮาเนาะคันสิเว้าแต่หลายบ่อนคือกันก็มีแต่ว่าอันนี้ทางออนทาริโอก็มีตัวเดียวขน้อยก็เลยว่าเอาไว้ซะตื่นแต่ดึกตื่นเช้าก็บ่เป็นหยังขน้อยสิว่าอันนี้วอลันเทียร์ได้บ่ได้เงินบ่ได้ค่ำเดิมมาตัวเองอาศัยตัวเองหมักตัวเองพอเฮ็ดมาแล้วมันก็หมักเนาะมันหลายปีโผก็เลยว่าหมักเพราะเฮาคุ้นเคยเฮาลืมทุกอย่างว่ากับบ่เก่งกับบ่เป็นหยังน้ำใจน้ำใจน้ำใจนี่เรือล่นพุ่นเรือล่นพุ่นพม่านบ่เป็นสักภาษาลาวว่าบ่เถือกว่าบ่เถือกอะไรกันอย่าหัวด้วยขน่อยเด้อบ่เป็นหยังหักแพงขอบใจลูกวินเดียอะไรขอบใจเด้อลูกเด้อลูกวินเดียสเปเชียลลี่เพิ่นอยู่ประเทศลาวขน่อยเด้อกเดี๋ยวนี้พอเพิ่นเป็นทหารป้องกันประเทศเฮาเพิ่นย่างตื่นเด้อกบ่แม่นตื่นเด้อกขน่อยเนี่ยบ่นอนบ้านเฮามันแม่นเท่าใดจักโมงคือ10 โมงคือกันเนาะลูกเนาะพอมันค่ําไว้นะบ้านเฮานะมืดมืดแต่ว่าทางประเทศแคนาดาลูกบินเดียวเดี๋ยวนี้ยังบ่มืดไว้แต่ดําหนาวยามหนาวทางพวกแม่นี่ต้องมีมือมือหันมือหันสั่นเดี๋ยวนี้หันมือยาวมีแต่2เดือนนึงดอกจูนจุลายตัดเสร็จเดือน8เพิ่นก็ลงแหละเพิ่นก็ลืบออกแต่ละเล็กแต่หน่อยเวลาเขา enjoy ขน่อย enjoy as much as you can life's too short โอ้ขน่อยหลอกว่าเรื่องนักศึกษาถูกขน่อยว่าจังได้ขน่อยว่าทั้งว่ากับบกเก่งปานใดเมื่อวานนี่พวกขน่อยเมื่อแข้งทุบอนเลยทุบอนเนาะขน่อยเนาะสิมาปงศพพระอาจารย์คำแพงอ่านบุญสวรรค์พระอาจารย์คำแพงบุญสวรรค์ไปอยู่บนดีทั้งสุขเด้อขน่อยเด้อบวชเต้น้อยน้อยขน่อยจนฮอดมื้อสุดท้ายเพิ่นอยู่ในศีลในธรรมคนหลายหลายขน่อยของกินอาหารวันเข้ากันหลายหลายจะแม่นทางวัดลาวิรวนารามของพวกเฮาจะแม่นเพิ่นมีน้ำมกน้ำใจแปลว่าอันคณะกรรมการของเพิ่นขน่อยว้าว they are so strong togetherreally tight work together work so hard มันยังนะเหตุเวียกนักบ่ได้อยู่บ่ได้เศร้าจังแม่นสาธุได้บุญได้คุณสู่ฐานเด้อขน่อยเด้อขน่อยนี่ก็บ่มีหยังมีแต่ว่าส่งความส่งกำลังใจเนาะให้ทุกกรรมการอยู่ดีมีเฮงบุญคำนำสู้บุญคำนำสู้คันสิเว้าเนาะว่าเขาได้ขน่อยเหตุเขาเพิ่นบ่ได้ได้บ่ได้จังว่าก็บ่เป็นหยังน้ำใจขน่อยเป็นอ่านข่าวให้เพิ่นบ่เป็นหยังขน่อยอ่านข่าวให้เพิ่นพอแล้วว่าไปเหตุคือเพิ่นน่ะบ่เป็นแล้วก็บ่ได้อีกแต่ว่าอาหารหวานข่าวกินจนท้องป่งมาอิ่มขนาดอิ่มน้ำจิตน้ำใจอิ่มเห็นหมู่เห็นคู่แต่ว่าสาธุขน่อยคนจนบ่มีบนอยู่จนบ่มีบนหนังผู้ในหนังในตังก็มีผู้ทั้งหนาผู้กันหนังในพื้นก็มีขน่อยเอ้ยอันนั้นโอ้ยคนเฮาเนาะคนลาวเฮาได้ขน่อยเป็นจังซี่ปุ้มลุ้มกันแท้ๆหักแพงกันหักแพงกันบ่ปะบ่ถิ่มใกล้ๆมาแต่วินิเปกเพิ่นผู้เคยอยู่ทางวินิเปกเนาะก็มาขน่อยพระสงฆ์องค์พระเจ้าเฮาเนาะแต่ว่าเขตอ้อมแอมนี่มาเมิดมาเมิดแต่ละองค์การแต่ละวัดแต่ละวัดทุกบ่อนทุกบ่อนเพิ่นมาเพิ่นมาอันคันสิว่าเพิ่นมาอันยังเขามาส่งเพิ่นขึ้นสวรรค์แต่เพิ่นคนสวรรค์เพิ่นก็อยู่สวรรค์อยู่แล้วคนเพิ่นคนเป็นใจบุญเนาะเพิ่นคนบุญว่าซั่นนะว่าไปบนดีทั้งสุขขน่อยเอ้ยผู้อยู่ดีก็หักแพงกันเด้อขน่อยเอ้ยหักแพงกันเด้อลูกวินเดียวเด้อลูกเด้ออยู่น้ําแม่นี่ตลอดนั่นแหละ
จนวิทยุอีเม

ออกบอกเพิ่นโอ้ยเบิ่งได้เด้อเงินคำว่าสิอยากจะจ่ายหลายคนไปเมืองลาวเฮาอยากจ่ายเนาะลาวว่าบ่บ่ต้องสนดอกบ่ต้องสนดอกอายุซ้ำนี่นะหมดเดือนแล้วได้เงินบ่แม่นหมดเงินหมดเดือนหมดเงินก็ถือกอีหลีม่วนอีหลีม่วนกว่าเข้าเหตุการณ์บ่ทันบ่ได้คิดเป็นเนื่อวันที่เงินเนี่ยเพิ่นวันที่28เพิ่นก็ได้แล้ว Old Age Pension กับ CPP 28เขาหน่อยได้แล้วแต่ว่าต่างแต่ว่าอันที่ว่าเฮาเฮ็ดอันขึ้นกับรัฐบาลแต่บ่แม่นแบบ private ขึ้นเนาะเขาน่าสิเว้าเรื่องนึงเขาน่าเฮ็ดอยู่น้ำตำรวจว่าซั่นนะแต่วันที่1เพิ่นจังได้เพิ่นบ่ให้จะว่าเขาสิเว้าเลยก็ได้3 pension it's okay enjoy เขาน่าว้าวอันนี้ว้าวความจริงเด้อว้าวความจริงความม่วนต้นเฒ่ามา enjoy ต้นเฒ่าแล้วม่วนเพราะว่าอันไปซะกับบ่ยากจักได้หยังก็ซื้อบ่ของบ่ค่าหิงดีเขาน้อยอยู่นําลูกบ่มีจ่ายหยังเลยลูกบ่ให้จ่ายหยังจะว่าก็หมดบ่ได้เด้อเอ้ยบัดเฮานี่ต้องโฮมเงินเฒ่าว่าเงินเฒ่าเฮาก็มีอยู่แล้วเนาะสิว่าเขาน้อยเรื่องว่าประกันพอบ่ค่ะเฮาเตรียมพร้อมให้ลูกทุกอย่างบ่มีของค่าแล้วสิไปคิดหยังหลายมีแต่ enjoy enjoy ตัวได้ enjoy แต่เฒ่านี่เขาน้อยเต็มไปเดี๋ยวนี้บ่ได้ไปอันฮัดกายบ่ได้ไปจิ้มเป็นทิศนึงแล้วเพราะว่าไปบ่ได้ถ้าเป็นหวัดเป็นไอเป็นหวัดเป็นอันนั้นเนาะเป็นอัลเลอร์จีนะคนพิษอากาศก็บ่แม่นหวัดก็บ่แม่นอยู่ทางม่วนคนน่ะไปจิ้มเรื่องเถื่อเว้ากันเนาะคนน่ะโอ้ยคือมาจอยมันบ่แม่นจอยคนน่ะเฮาไปเฮ็ดฮัดกายมันเลยได้หั่นน่ะโตเฮาก็แน่นอีหยังเฮาก็แน่นซึ่งแม่นสิเฒ่าก็อย่าคนน่ะไปฮัดกายเด้อคนน่ะไปซุมื้อแหละบ่แม่นเนาะซุมื้อโอลิวันทิดเขาน่ะบ่ไปตะกี้นะแต่เดี๋ยวนี้สิเริ่มมื้ออื่นนี่เริ่มเลยแล้วนี่นะเริ่มไปเลยเพราะว่าไข้แน่เนาะอันนี้คันสิเว้าบ่แม่นเป็นหวัดเด้อตัวนี้เด้อเขาหน่อยเป็นอัลเลอร์จีนําเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยามดอกไม้มายามดอกไม้ป่งเขาอื่นโพลเลนปิ้วมาซะเขาน่ะบ่ค่อยพิษจักเถือมีสูตรนี่พิษก็ว่าหลายคนเว้าอยู่ไผก็เป็นหมดคันเป็นเพิ่นบ่อยู่เพิ่นบ่เศร้าบาดเดียวได้เพิ่นเศร้าเป็นเดือนเป็นเดือนปลายเศร้าละมามาแล้วเศร้าเศร้าละมามาแล้วเศร้าแต่ว่าสุดนี่อันทันหมอหายแอนติไบโอติกฮักกะมึดมื้อเช้านี่10มื้อเพิ่นให้10มื้อเลกาเนลเป่าอันนั้นน่ะอินเฮลนี่อีกแล้วนะอันนั้นเนสสเปรย์อีกมาซีดหูดังอีกโอ้ยหลายหลายว้าวว่าพี่ลึกพี่ลึกอีลิสุดนี่เขาบอกว่าจนมื้นตาก็บ่ได้ปากก็บ่ได้ไปก็บ่ได้สาธุดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวนี้ดีใจใจขอบใจมามามื้อนั้น2ทีก่อนจนว่าโอ้ได้เปิดเพลงให้พ่อแม่พี่น้องซื้อแต่ว่ามันบ่แม่น contagious contagious มันบ่ติดขนาดมันอันนี้มันบ่ติดมันบ่แม่นว่าถ้าเป็นวัดนะถ้าแม่นถ้าพิษอากาศพิษอากาศพิษอากาศหมายถึงอากาศใบไม้อันนั้นดอกไม้ขนาดดอกไม้เวลาเพิ่นเกิดอันนั้นพุดปิ้วมาหานะต้นนั้นแล้วมันผิดอยู่นี่เขาน้อยบ่ฮู้เป็นหยังเนาะเอ้าเขาน้อยอันนี้ก็จบไปว่าเรื่องตัวนี้วันนี้ละนอกจากนี้อีกเขาน้อยก็สิไปทั้งอันวัดลาวทรอนโตเฮามีประชุมก็สิได้ไปประชุมอีกเพิ่นเลิ่นแต่โมงหนึ่งประธานเพิ่นก็เอิ้นท่าอยู่นี่ก็สิได้ไปของธรรมดาเนาะเขาน้อยเนาะเขาน้อยหมักอันนั้นนะแบบอาสาสมัครเฮาสวยสังคมสวยหยังโอเคเวลาเฮ็ดได้เฮาเฮ็ดแต่วิแดงว่าโนเลเด้อนะเขาเฮ็ดได้สำได้ได้สำนั่นโอเคขน่อยนี่เด้ออย่าลืมเด้ออืมอย่าลืมที่ต่อที่วันที่13 not this week or next week ทางวัดลาเวรวนขอเชิญทุกขน่อยเอ่ยขอเชิญฐานพุทธสนะพุทธสนิกชนฮู้อันเด้อไปฮู้งานบุญฉลองพุทธสิมาและหยกเนาะช่อฟ้าว่าเราเวรวนนารามแข็งออนเทโรเวนทา13เวนทา14ขอหน่อยเอ่ยเดือน June so in 2 weeks from today ขอหน่อยสิไปอยู่สิไปวันเสาร์หลังจากเพิ่นเฮ็ด afternoon ขอหน่อยสิไปตอน afternoon ไปอันนั้นไปเนาะตอนเสาร์เพิ่นสิเอสถานที่มีหยังซะก่อนโอเคขอหน่อยวันเสาร์เด้อวันเสาร์วันที่16เดือน6อ่ะวันเสาร์วันที่13เดือน6ปี2026กายมืออันมือห่างหากะเตรียมพร้อมเครื่องสักระบูชาต่างๆจัดและประดับสถานที่เวลา 18:00 นสูตรปริมงคลก็คือเพิ่นบ่ได้ว่าวันเสาร์ได้ขน่อยเอาขึ้นนี่วันอาทิตย์พุ่นเด้อนี่เด้อวันอาทิตย์พุ่นเด้อแล้วก็แม่นวันนั้นวันอาทิตย์วันที่14เดือน6
เดือนยูนเดี๋ยวคนอ่ะ

isang pansawhok. ตอนเช้าเต้าโฮมพุทธบุตรสนิกชนทั้งหลายเวลา10โมงเริ่มพิธีทางศาสนาหนังสมาธิและก็ไหว้พระหับศีลพิธีใส่บาตรถวายสังฆทานต่างๆหลังอันจากพระสงฆ์สันพันพัฒนาแล้วและอันญาติโยมก็หับประทานอาหารตอนเที่ยงทุกคนเด้อเริ่มพิธีการแห่แม่นเขาน่าสิไปตัวนี้ไปวันถิดซะไปวันถิดซะบนแม่นวันเสาร์เริ่มพิธีการแห่ยอดโซฟาแม่นทุกคนเด้อการแห่ยอดโซฟาอมพุทธสิมาสามหอบพร้อมด้วยพิธีการถวายและยกยอดโซฟาขึ้นเด้อขน่อยเด้อวันถีดเด้อวันถีดโอซาถูกขนดไปทันยกยอดโซฟาเด้อขน่อยขึ้นซิม yes ขนดบนแม่วันเสาร์เด้อขนดสิไปวันถีดจังแม่แล้ววิทยุไปเลยและกระทั่งวัดเราจะได้จัดอันให้มีโฮงทานอาหารและน้ำดื่มซึ่งมีหลายๆครอบครัวและองค์การจัดตั้งต่างๆได้ห่วมเป็นเจ้าศรัทธาเด้อเนาะอาหารวันคราวเด้อถ้าผู้ใดผลอย่างนั้นเนาะอยากไปห่วมจะเอาไปห่วมเนาะถ้าท่านใดมีจุดประสงค์อยากห่วมเหตุโฮงทานทางวัดยินดีต้อนรับเสมอเด้อคนเด้อเชิญเด้อเชิญทุกสถานเด้อเชิญเด้อ ในการฉลองยอดโซฟาหรืออันสมโพธิยอดโซฟาแม่นพิธีทางศาสนาที่สำคัญของชาวพุทธลาวคนเด้อเพื่อยกยอดโซฟาขึ้นประดิษฐานเทิงหลังคาสิมหรือหอไตถือเป็นสิริมงคลแก่วัดว่าอาหารเพิ่นเด้อขนดพิธีนี้มีการแห่ฉลองฟ้อนและการเฮ็ดบุญใส่บาตรแสดงถึงความสามัคคีและความเหลื่อมใสของสาวผุดเฮาเนาะงานฉลองหรือยกยอดโซฟานี่บ่ได้มีประจําได้ขนดเด้อหลายๆปีจึงมีเทื่อนึงเพิ่นว่ามีได้เมื่อมีศาลาหรือสิมใหม่เท่านั้นดังนั้นเนื่องในโอกาสอันงามอันดีงามนี่และสำคัญทางวัดราวิรวนนารามขอข่าวนี่มันยังทุกฐานไปเด้อขน่อยไปเด้อผลบุญที่พวกฐานได้ห่วมสั่งจงได้ไปค้ำสู้ยุนูนให้ฐานและครอบครัวจงอยู่ดีมีความสุขแข็งแรงให้ได้โชคได้ลาภตลอดไปโดยเทอญสาธุสาธุมีเท่านี้ขน่อยแปลว่าอันในเฮาเนาะมิตรวัดเฮาที่ว่าเพิ่นสั่งมีเธอเดียวขนาดสิพยายามไปให้ได้เพราะว่าต่อไปบ่มีคือเพิ่นบ่าวคันเพิ่นบ่เฮ็ดใหม่หรือเฮ็ดซิมใหม่ก็บ่มีแต่ว่าวันถิดแล้วอันแล้ววิทยุขนาดก็ไปเลยว้าวว้าวโอ้ยได้บุญเลยเด้อได้บุญ ได้บุญแต่แท้ซื้อนี้ได้บุญแท้ๆเด้อขนาดเอ้ยว้าวแล้วต่อไปอีกเด้อต่อไปอีกแม่นทางวัดลาชูรุนโชของพงเฮาเพิ่นจะมีซัมเมอร์เฟสติวัลขึ้นเดือนขน่อยเดือนกรกฎาคมวันที่25เด้ออย่าลืมแต่ไปพบกันไปอาหารวานคาวทุกอย่างเด้อกินขน่อยอย่าลืมเนาะประกาศแอดมิชชั่นกับ$10และก็ No outside alcohol permit แปลว่าผู้ใดสิเอาเหล้าเอายาไปกินบ่ได้เพิ่นห้ามเด้อขน่อยเด้อเฮาหรือว่าสิกินเฮาบ่หับถ้าตำรวจไปกวดแม่นผู้เอาไปแม่นเป็นผู้รับผิดชอบเพิ่นว่าเนาะก็ขน่อยเชิญไปทุกๆฐานเด้อทุกๆฐานจุทีเบลล่าเป็นกดฮะอย่า12700 Jane Street เด้อขน่อยอยู่ King City ทุกฐานฮู้ดีแล้วก็จะได้มีลาวฟูดเพิ่นสิขายเด้อขน่อยเต็มอยู่ในภาคเลยนะม่วนแต่แท้ได้การมีแดนซ์มีช้อปปิ้งอีกพบกับFuture Freedom Band ขณะดวงอุ่นดนตรีม่วนขนาดเลยขน่อยเอ้ยไปฟ้อนไปเต้นลำนำกันSo please come the ขน่อย anybody need information please ติดต่อสัก4167799617แล้วได้647719957ดวง519-639-2416ไปด้วยขนาดเดินไปแต่เห็นกัน
ไปเห็นกันไปเห็นกัน so summertime is gonna be so beautiful anybody ผมต้องการกินอย่างไปโหลดล้างคนผลกับไปซื้อ

้อผักซื้อมีซื้อผักสดบ่ซื้ออาหารที่ว่าเพิ่นเฮ็ดยากเฮ็ดบ่เป็นเขาน่าจะสิได้ซื้อคือกันยุสลีซื้อกับบ่มีไผกินกินผู้เดียวเพราะเพิ่นขายอยู่ตลอดแล้วเสียเขาตักบาทเพิ่นก็มีขายได้ตัวนี้นะเซิร์นเด้อเขาหน่อยเซิร์นไปเด้ออันนี้ก็เมนเป็นเซอร์ซัมเมอร์ซัมเมอร์เขาหน่อยเอ้ยมีอันนั้นหลายเด้อโอ้ยเสงเอ้ยจูนเอ้ยเอ้ยได้เบบี้เลยเนาะได้เบบี้เลยเนาะ congratulations เด้อBaby little girl. Hi baby, woke up now. Thank you, thank you. Yes, yes. So, can I say thank you ทุกท่านที่เข้ามาก่อนเด้อ Yes, yes, yes. I'm good. I'm fine now. You can hear my voice, eh? Yes. Hey, Jesus Ban, happy Sunday, sis. Happy Sunday, same to you. Jay, มือใดอันที่ว่าทาง Chinese Association พูดสิมีพิกนิกฮะ Jay. ขอบใจลูกบีเดี๋ยวขอบใจหลายๆลูกบ่มีลูกกับบ่ม่วนอยู่ได้เลยมีลูกเลยละซัพพอร์ตวิทยุเมย์ตลอดขอบใจได้ลูกเด้อ Yes. Okay. So, บีเดี๋ยวมันจะเปิดเพลงลูกแล้วนี่เด้อเพลงอันเป็นยังลูกไม่ยังไม่ยังเมียงไม่ Let me see Let me see สาวเซกองกี้บ่ลูกกี้บ่ซื้อกี้โอเค I don't know Yes สาวเซกองม่วนบ่ลูกบ่บาเลซี I like it I like it เพลงอันเพลงที่ไวๆนะลูกลังเทื่อแม่ก็บ่มักปะได้เพลงซ่า So let me see ลูกเอาหน้าที่ก่อนเด้อเพราะว่าเฮาต้องรายงานให้เพิ่นว่าเพลงหยังYes. สาวเซกองโอเคขนมาฟังเดี๋ยวเพลงลูกบินเดียวส่งมาให้แต่เมืองลาวฟอมลาวสมลาว I'm good I'm good hi babe Oh my baby well, Let's see where's thatขน่อยให้บ่หายทุกสถานสิว่าได้หาฟังวิทยุเสียงลาวเฮาเด้อม่วนลูกเดียวส่งมาหายแต่ละเถื่อ

0: This is AM 1430, CHKT, Fairchild Radio, Toronto.
1: จบไปจบไปซาสก่อนขอบใจลูกมีเดียวหลายๆเด้อลูกลูกเด้อขอบใจหลายๆหมดหลายหมดหลายโอ้ขนาดต่อไปขนาดจะชิว่าเรื่องขนาดมากมากว่าเรื่องรักษาสุขภาพตัวเองโอ้เอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนขนาดลืมหลายเพราะว่าอันนี้เนาะอันนี้เป็นประกาศทางที่ว่าเพิ่นเป็นสปอนเซอร์วิทยุภาคภาษาลาวเฮาคันบ่มีเพิ่นพวกขนาดก็สิยากจักหน่อยถ้าผู้ใดขนาดเอ้ยถ้าผู้ใดต้องการความช่วยเหลืออันนี้ก็คือว่าเนาะช่วยเหลือในการอันสิว่าการสูญเสียการสูญเสียผู้สำคัญในครอบครัวเฮาคิดบ่ออกเฮาบอกบ่ได้ว่าซั่นคิดบ่ออกบอกบ่ได้ขน่อยก็เลยว่าขอให้อันติดต่อมาทางพวกขน่อยก็ได้เด้อหลายคนลาวขน่อยเพิ่นเพิ่นมาความช่วยเหลือจากพวกขน่อยแต่ว่าพวกขน่อยเคยเห็นความสุดความสามารถได้ครั้งสิว่าก็ดีอันนี้มันเฮือนเก็บศพเด้อขน่อยเด้อเฮือนเก็บศพเพิ่นใจดีคันบ่มีเพิ่นก็สิยากอยู่ในการอันเสียอันค่าอันออกสดหรือว่าค่าอันเฮาเฮ็ดเนาะอันนี้ก็ยังว่าเฮามีแห้งแม่งคนภาษาลาวแห้งเพิ่นแข็งเพิ่นสุกยู่แข็งแห้งหลายอยู่น้ำหนักหลายเชิญเด้อขน่อยเด้อถ้าบ่ได้ต้องการอันความที่เพิ่นสนใจในการรับใช้บริการในการที่พวกฐานมีการสูญเสียผู้ที่หักผู้แพงของครอบครัวเฮาเนาะของครอบครัวกันแม่นเนาะแต่ละคนมันต้องเป็นคือเมื่อวานนี้ต้องการความช่วยเหลือทางด้านเฮือนกันเก็บศพเด้อขน่อยเด้อและบริการให้ความสะดวกพวกขน่อยเป็นคือสิว่าเนาะเป็นนักอาสาสมัครก็แม่นใจดีก็แม่นก็บ่ได้คือว่าแหละใจเอื้อเฟื้ออันต่อคนเฮาคนลาวเฮาหรือคนหยังก็ได้ถ้าว่าต้องการช่วยเหลือเนาะขน่อยเนาะติดต่อพวกขน่อยเด้อเพราะว่าอันนี้เพิ่นมี2ที่อยู่ขน่อยตัวนึงแม่นอยู่ทางทรอนโตตัวนึงแม่นอยู่คิตเชนเนอร์ตัวนี้โลจัสฟินิโรแอนด์ครีเมชั่นเซ็นเตอร์อิงค์121 City View Drive Toronto ตัวนี้ขนาดเอ้ยตัวที่2อยู่ Kitchener Funeral Homes and Crematorium อยู่3 Provel Road อยู่ Kitchener อันนี้บริษัทต้องการอัน information ต่างๆติดต่อหาCamel เพิ่นเป็นเจ้าของ519-340-042หาและก็น้องเรียนหรือพวกขน่อยก็ได้แต่เอาน้องเรียนเป็นตั้งหน้าเนาะขน่อยเนาะติดต่อหาเพิ่นเด้อขน่อย905-407-8379เพิ่นตั้งหน้าคอมมูนิตี้ของพวกเฮา

เนาะและปักพักคิงทุกอย่างเขาหน่อยสบายสบายเพิ่นได้ต้องหาร้อยคนเพิ่นเต็มเมิดเขาหน่อยเพิ่นเห็นให้ค่ะยูสลีเขาหน่อยไปเป็นโฮสให้เพิ่น MC ต้องเอาอันตัวสตูนะตัวตังยืดเดี๋ยวพอเพิ่นเตี้ยเพิ่นหูถึงก็บ่เป็นหยังบ่เป็นขนอยอันสิว่าได้เสมอบอนจดโหลดบอนจดล่างสบายสมัยขนอยเพิ่นมีอุปกรณ์วิดีโอทุกอย่างครบฮอบเนาะในการที่ว่าเฮาสิเฮ็ดสะดวกสบายต่อเฮาให้หรือว่าต่อเที่ยวเฮาความต้องการเพิ่นอันนั้นเพิ่นอันสะดวกแต่คนเฮาที่ว่าตั้งหน้าให้เพิ่นอีกเนาะจังว่าเนาะแล้วก็ยืมอีกอย่าลืมยะหันอันยะอายเฮาโอเพิ่นสิว่าแล้วเพิ่นติดจริงเนาะฮู้ยังจานเทรดดิ้งแอนด์คอร์ปอเรชั่นลิมิเต็ดยาเพิ่นมีลูกชายเทคแคร์ออฟเขาหน่อยโซโอเลยะอายสมบูรณ์เฮาไปเด้อผู้ใดต้องการ1300 MGO I think MGO Boulevard ยะอายสมบูรณ์เรืองทอง4167372911มีข้าวเหนียวข้าวเจ้ารายการอาหารแห้งทุกชนิดในอาหารแห้งในอาหารแห้งเนาะของเพิ่นบริการไปโหลดเพิ่นหน่อยใจดีเล็กๆน้อยๆก็ขอกินโหลดเพิ่นให้บ่แม่นขอกินบ่เพิ่นให้ให้โหลดผู้เว้าก็บ่เถื่อเพิ่นให้กินโหลดเพิ่นให้กินโหลดบ่มีปัญหาเนาะเจ้เนาะไปโหลดไปยังอ้ายเฮาโซเจ้เฮายำฮ้อนก็เห็นเพิ่นแชร์เพิ่นไปภาคเพิ่นไปแดนซิ่งขนาดYou know the park is good for you. Get fresh air, activity, exercise. Good for you, Jay. Do that. The Jay, duh. ไปเห็นโลด อันนี้สำหรับกูขนาดเวลาเห็น exercise, not start. Good for your brain. Good for your หัวใจ What's that not? สมองหัวใจห่างกาย Usually joy, boy. หรือว่ามียังขนาดภาษาลาว N.คันเอ็นตึงเอ็งยังเอ็งเฮานะต้องบีทเฮาต้องไปคือเพิ่นเว้าโหลดเนาะขอหน่อยเนาะคือโหลดคันเฮาบ่ครับเขาขี้เมียงครับไปอีดอาดอีดอาดแล้วบัดนี้ว่าจะสาดเดียวตะวันอันจอยเฮานี่นะอันต่อนี่นะขอหน่อยต่ออันต่อนี่เนาะคันเฮาบ่เฮ็ดเอ็กซ์เซอร์ไซส์บ่ได้เด้อขอหน่อยจะต้องเฮ็ดยูสลีเฮาฟ้อนนี่ดีแล้วนะพอดเล่านี่ดีแต่ว่าเฮาเฮ็ดค่อยๆก็บ่เป็นหยังแบบไทจีเนี่ยขน่อยไทจีพวกขน่อยฟอนให้บ่ขน่อยฟอนแบบไทจีเลย It's good good good for joy เฮามือเฮานี่คันอยู่ซื่อๆก็เฮ็ดจังซี่เด้อสิก๊อกๆก็เฮ็ดจังซี่เด้อเพราะว่าแงนไปแงนมาให้มันนําแม่ยังขน่อยให้มันที่ว่าให้มันสบายแล้วก็บ่มีหยังอยู่นี่นี่เพิ่นต้องการแต่ผู้เฒ่าบ่ได้แห่งต้องการตัวนี้เด้อย่างก็สําคัญเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเฮาเห็นแต่เช้าโอ้ยคนย่างได้ย่างย่างอากาศงามเนาะเพิ่นย่างแต่เช้าย่างนี่ย่างนี่สําคัญอยู่นึงเพราะมันได้หมดมันได้ห่างกายแบบว่าอาบน้ําพวกสุรายอันตามอยู่ขน้อยไปบนยิมนะบ่แม่นผู้เฒ่าอีหลีนี่เพิ่นมักได้เพิ่นมักอันเอาน้ําไปลอยน้ําพอลอยน้ําเฮาได้หมดในห่างกายเฮานี่ได้ทุกอย่างเลยได้ไปมือตีนมือทุกอย่างอันนี้ดีๆเถอะผู้ใดที่ว่าขน้อยบ่อันไปย่อคือพวกหน่อยย่อกล้ามย่อหยังหั่นน่ะอาจจะบ่ได้อันนี้เฮายังบ่ปานใดเฒ่าก็บ่เฒ่าปานใดว่าซั่นเฮาเฮ็ดได้เป็นแลนด์แมชชีนหั่นอันนี้ซุมเฮายังเฮ็ดได้แต่ว่าผู้ที่ว่าอายุสูงกว่าขน้อยนะไปอาบน้ําเด้อสําคัญอาบน้ําดีๆดีอีหลีบัดนี้ในห่างกายเฮาก็สุ่มอีได้ห่างกายผิวเฮาก็งามอีกอาบน้ําแล้วขน้อยก็ขน้อยขอเห็นหลายอยู่แล้วเข้าไปอบนะมันจะมีอบตัวหนึ่ง steam room เป็นอ้ายหั่นนะเลยก็ steam เนาะก็เป็นอ้ายคือเฮานึ่งข้าว steam มันขึ้นจังซั่นแหละอันนั้นก็มีเลยก็ตัวนึงฮอดก็เอิ้นซอนาเข้าไปลุขน้อยบ่ขน้อยนี่เข้าจนเหือออกได้จังออกมาโตนี่ผิวเฮาก็งามบ่มีอีหยังเขาบ่มีเก็ดบ่มีแบบไม่ยังก็แก่ๆเพิ่นเพิ่นไหลออกหมดเพิ่นเปื่อยเอาว่าภาษาลาวว่าเปื่อยซะบ่เพิ่นเปื่อยออกหมดเด้เพิ่นบ่อยู่และเพราะว่าเพิ่นฮ้อนใส่เพิ่นพูดเด้เพิ่นก็เปื่อยออกเย้เพราะว่าเฮาเคยเฮ็ดแล้วอยู่ก็บ่ได้คือขึ้นมาอยู่บ่ได้อยากไปเมื่อวานว่าสิไปเบิ่งโอ้ยเพิ่น

เปิดเพิ่นปิด8 โมงก็เลยโอ้ยบ่ได้ไปแล้วเนาะมื้อนี้ซะสมมื้ออื่นมื้ออื่นละไปแล้วคะเนาะอันนี้อย่าลืมแท้ๆตัวนี้กินน้ํากินในคือกันชุดยูซูเลียมกินน้ําก็ดีแท้ตรงมื้อเช้ามาเพิ่นก็ให้กินจอกนึงก็ได้ก่อนเนาะแล้วก็กินอันกาแฟคําผู้ใดกินกาแฟกินกาแฟบ่ได้ก็กินซะมันทั้งมีมันทั้งมีหมดดอกเพิ่นให้เฮาเฮ็ดเด้อมีหมดอยู่นี่นะซุมื้อนี้เฮามีเวลาหลายคั่นว่าเลิกไปสบายสบายคือเจ้คือกันไปเต้นรําพาลูกหลานพ่อบ่แม่นเนาะพาน้องพาหนุ่มเต้นรําเข้าใจเด้อเจ้เด้อให้เจ้อยู่ดีมีแรงเด้อให้อยู่ดีมีแรงพาน้องพาหนุ่มม่วนI like it, OJ. I like the way you know, you like yourself. Come on, treat yourself, นะแปลว่าให้เห็นเนี่ยแต่ดีๆให้ตัวเองเต้นไปบ่อ่อนกันยาเจ้เอ้ยยิ้มแน่ลังเถื่อกะจิกะยิ้มบ่สนกะเต้นเจ้เอ้ยให้ยิ้มเจ้เลยเผ็ดเผ็ดงามงามได้ขนาดอายุซ้ำเจ้นี่ว้าวบ่มีไผคือเจ้ได้เด้อขอบใจเด้อเจ้เด้อขอบใจหลายๆI like ตาเจ๋อ I like it a lot ตบแล้วก็เรื่องการอยู่การกินคือเฮานี่เพิ่นว่าก็บ่อยากให้กินมันบ่อยากให้กินซีนจังซั่นเนาะคันซีนนี้ก็ sometimes okay อยู่วินิตาแต่ว่าข้าวนี่ขน้อยเอ้ยเฮาก็ขาดบ่ได้ได้สิว่าข้าวซุมเฮานี่เป็นการดีแล้วบ่มีหยังปนจักติคือมาโกรนี่ anything pasta เพิ่นได้ปนแปะเพิ่นปน butter ปนน้ำมันลักเสือใส่ละเบ็ดน้ำตาลได้บ่แม่นเพิ่นบ่ใส่เพิ่นใส่ซะมันบ่เป็นตะกินเนาะอันนี้ปนตัวนั้นนะเฮ็ดบ่ลังคนบ้านเพิ่นเนาะยังน้อยๆก็งามๆบัดใหญ่มาปรุงออกปรุงออกพอบ่คือข้าวเฮาได้ข้าวหั่นกินข้าวเจ้าข้าวเหนียว sometimes okay แต่ว่าข้าวเหนียวเพิ่นว่าเฮา1แล้วเฮาใส่อันฟรีเซอร์นะบ่น้ำก่อนมันแล้วอันน้ำหวานน้ำตาลเพิ่นก็ออกนี้ได้ตามที่เว้าเนาะเอาๆแล้วมาเฮาอุ่นแล้วจังมาอุ่นกินแล้วน้ำตาลเพิ่นออกนี้เพิ่นบ่อยู่น้ำเฮาหั่นน่ะน้ำตาลก็สิเว้าแล้วก็ได้ลองเบิ่งขน่อยลองเบิ่งพอเฮาขาดข้าวเหนียวก็บ่ได้แต่ละบอนเฮาไปบุญไปทานหรือไปหยังมันข้าวเหนียวแล้วแหละข้าวเจ้าบ่ได้ได้ข้าวเนาะมันกินมันก็อันนั้นเนาะอันเพิ่นใส่เพิ่นใส่ทงยางกินเมื่อวานนี่ก็กินแซ่บมีแต่อาหารแซ่บๆเด้อมีแต่อยากบอกจังซั่นโอเคขน่อยสิเปิดเพลงตัวนี้ให้ก่อนอันลูกอันแลนดี้กับอันนี้เพิ่นส่งมาให้มหาไซสื่อในอีหยังเนาะในจันมีหยังในแอลออน something like that สื่อก็สื่อ something else เพิ่นส่งมาให้แล้วสิส่งให้ไอ้แลนดี้ลูกสาวลูกเป็นเดียวเคยส่งเพลงให้แม่อยู่ตลอดสวรรค์นครินทร์ห้องเพลงม้วนเท่าอันนี้เท่าไหนจินนะขน่อยเด้อบอกให้ทุกท่าเลยสิส่งไปหาแลนดี้คือกันแลนดี้มันเท่าไหร่นี่ขน่อยว่าวประชัยเดี๋ยวสิหนาวโอเคมาม้วนน้ำกันมาม้วนน้ำกัน

คุณโอจบไปจบไปมหาไซมอนหลายมอนหลายว้าวว้าวว้าว this is an oh hi bro hi hi Shannon how are you thank you bro thank you so much haven't seen you where were you it's been a long time สบายดีสบายดีสบายดี bro where were you haven't seen you for long for ages I wouldn't say thatThat's too long, huh, bro? ขนอยมวนมวนหลายโดยเนาะเวลาขนอยกับสิบบวนหลายได้ยังให้ฟังเพลงอีกยังสองเพลงอยากให้ฟังอาจจะฟังได้เพลงปลายเพราะว่าอันเจ้าหน่อยพี่น้องจะใส่พี่น้องคัมโบเดียมาขนอยก็จะให้เพิ่นเข้าแต่เฮาสิเฮาจะอันเทิร์นออฟที่ว่าอันออนไลฟ์ Facebook early จังหน่อยเพราะพอเพิ่นมาแล้วมันก็สิอันนั้นเนาะเพิ่นก็ต้องมาเตรียมมาออร์แกไนซ์ว่าซั่นๆเนาะดังนั้นอันยัง10นาทียัง10นาทีก็บ่เป็นหยังขนอยหักแพงกันคือเก่าเด้อวิทยุภาคลาวลาวครับบ่มีหยังมีแต่ความหักความแพงกันคนลาวเฮาไป

ก็ยิ่มกันย่านแต่บ่ได้กินข้าวเลยคนลามันเป็นเพิ่นเป็นนิสัยจังซั่นเด้ Let's see what is it here อันนี้ตังหวายได้ตังหวายคนน้อยมากอยู่ตังหวายนี่เนาะหวายเพราะว่า you know why อาจจะเหมือน AI ตัวนี้เนาะแต่ว่ากะว่าซื่อๆได้ AI ดนตรีม่วนแต่สิว่าอันเสียงที่ว่าอันคนมักฟอดมักเต้นน้ำเพิ่นมันหวนหวนดนตรีหวนดนตรีก็เลยว่า enjoy that a lot และที่คนมาฟังตังหวายก่อนเพราะคนสิบ่มีเวลาพอ so yes มาฟังตัวนี้เลยกระจังอันนั้นกันจังไม่ใช่คนจังจังเว้ากันใหม่ซอว่ามาฟังเพลงตัวนี้อาจจะแม่นเว้าเล็กๆหน่อยๆคนก็จะแอมลาเพราะว่าตัวน่ะคัมโบเดียเพิ่นมาคือเว้าอะไรเนาะ Let's see what is that ไม่ตังไว้ไม่ตังไว้ number 1 or number 2 okay that's number 2 let's see

โอ้ยคนน้อยสิได้อำลาไปเลยเด้อก็สิขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีแห่งเด้อคนน้อยความเจ็บจะได้ความขยันมีรักษาตัวเองเด้อคนน้อยรักษาตัวเองเด้อเพราะว่าอันนี้ก็บ่แม่นฟลูคนน้อยว่าเลยมันอัลเลอร์จีนะเฮาเป็นโพเลนดอกไม้เฮาเป็นอัลเลอร์จีเขาจะว่าแล้วบ่แม่นอะบ่แม่นอะมีหยังคนน้อยบ่แม่นเฮาเป็นหวัดนะมันอัลเลอร์จีนะคนน้อยเด้อรักษาห่างกายเขาน้อยสิอำลาไปเด้อขอบใจหลายๆขอบใจทุกท่านเพราะว่าเจ้าน้อยเพิ่นสิเข้ามาพบกันบ่อยากไปก็ต้องได้ไปอุ๊ยว้าวโอ้ได้ปิ่นเสกใหม่มาแต่ว่าน้ำผมไอ้พี่น้องเด้อไปอยู่ดีมีแห่งสุพลหักกันว้าวแต่เอาสุขภาพซะดีกว่าสุขภาพมาสำคัญอันนี้ว้าวอีได้เพราะว่ากินเด้อขน้อยเหลืองกันกินดื่มน้ำกินน้ำก็กินอยู่แล้วสําหรับคนน่ะมากินน้ําร้อนกินน้ําร้อนแล้วมันจังอันนั้นเฮามันบ่อันนั้นปานมันบ่เย็นเพราะว่ามันเป็นโอ้ว้าวแล้วเนาะเฮาพวกเฮาอยู่ในบักญาติขน้อยมีอันนั้นนะผักเสริมนะผักเสริมทางสวรรค์เพิ่นเอิ้นผักเสริมเพิ่นเมนต์อันขน้อยอันนั้นเด้อเอาใส่ขน้อยอามาได้มื้อนี้ก็ใส่อันเฮาใส่อันเป็นน้ําซาหนะดีเด้อดีท้องดี digested อันมันยังคอยบดอาหารบ่อร่อยว่าจังได๋เนาะอันบดอาหารเนาะขอเจ้าอำลาไปขอบใจมาฟังเพลงตัวนี้ขน้อยสิได้ไปเด้ออำลาไปเว้ยซะฟังเพลงตัวนี้เลยก็ไปก่อน let's see what time is it have to write down ก่อนเด้อเพราะว่าจักหน่อยสิบ่นี่โอเคพบกันวัชชาวิชาขน้อยตอนนั้นเนาะ so yes โอเคขน้อยอำลาไปเด้ออยู่ดีมีแห่งทุกท่าน this is number one yeah. Coon's not here